ยันเวิร์ดเคชับคอนโทรลอีบราบาอาร์ตการลบอันนี้บราบาทริบันวันดูและเอเวอร์บอดี้จำเป็นดูมดิยันนกอดวันดิ้งโอเวอร์และโนเวอร์ไม่กุมดัมไบรน์เชมมิกชับเชนันบัตชาร์โนกูดเวย์ดิยันเวิร์ดคดีอากอลม์แฟมิลี่อันดิเมสติกฟาเลอร์ดิยันเวิร์ดบลังอาวันอันนี้บอดี้นอตเฟลดัมบัตยูดิยันบลาวันใจยูจุมบัตโนกูดเวิร์ดทริบันเวย์เต้กอลม์ดิยันเวิร์ดเคชับคอนโทรลดูบ้านมอยูลงมาบลา www.gov.au/cursivecontrol.ai we are talking. TNWA Government Message. Station Sponsor.

ยันเวิร์ดเคชับคอนโทรลอีบราบาอาร์ตการลบอันนี้บราบาทริบันวันดูและเอเวอร์บอดี้จำเรียนรู้ดิยันนกอดวันดิ้งโอเวอร์และโนเวอร์ไม่กุมดัมไบรน์เชมมิกชับเชนันปัตชาลโนกูดเวย์ดิยันเวิร์ดคดีอากอลม์แฟมิลี่อันดิเมสติกฟาเลอร์ดิยันเวิร์ดบลังอาวันอันนี้บอดี้นอตเฟลดัมบัดยูดิยันบลาวันเจยูจุมบัดโนกูดเวิร์ดทริบันทริบันเวย์เจกอลม์ดิยันเวิร์ดเคชับคอนโทรลดูบ้านมอยูลงมาบลา www.gov.au/cursivecontrol.ai talking. TNWA Government Message. Station Sponsor.